0: าอย่างเงี้ยเพราะภาษาที่ซีซีแต่ว่าภาษาที่ถึงนี้ถึงว่าจะเข้าที่แล้วคำเลยอาขึ้นเงินไปด้านหนึ่งเพื่อมาอาชีพอะไรนี่ใช่ไหม
1: เคยซื้อมาไม่รู้ว่าคนอะไรว่าใช่อ
0: าจจะได้เคยซื้อครับแต่นั่นก็คืออาขึ้นเงินสำหรับมาอีกแล้วอุ้มยาที่นี่สักป่ะแล้วแต่เด็กชายนี่ก็ซื้อยาหน้าไปซื้อใคร

0: ว่าจะมีอะไร
1: เรื่อง ที่
0: จะเกิดว่าไอ้นี่เราใส่ชื่อเลยนี่นะครับเรื่องโยมไอ้นี่มานะครับกระสินด้วยโก้เชื่อโก้ไว้ใช่ไหมครับกระสินด้วยถึงเ
1: รื่องนี้ถึงเรื่องที่เราจะมาที่นี่นะมาทั้งไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยมาความเป็นเพื่อนต้องใช่ว่าแต่เราไม่ได้มีที่ไอ้ดีไอ้ที่เสียที่ไหนเลยนะครับใช่ไหมครับไม่ได้เลยไม่ว่าไม่ชื่อไม่ได้ไม่รู้เรื่องวันนี้ก็ชื่อเราคือการเอาใจใ
0: ส่ใช่ค่ะทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ว่าสมัยว่าสมัยอุ้มว่าสมัยจริง